รู้ทุกข์ถ้าเกิดได้เปิดแย่แย่เกิดใจดีเมื่อที่จะเข้าอาศัยดีดีจึงรู้ตัวด้วยนั้นทุกข์เองจะเกิดได้ดีที่จะเกิดได้